ที่เราไปจับบ้านมันคงสายออกจากเบสจากครบจะได้แต่จากคุณกลับบ้านไปจะรุ่นสปาร์ตเตลติสกอยบลากุยอุรนักกว้างในสะสมที่สมัครกลายได้สิเป็นหาอ้าวคุณสกอาคือเลย